0: を表示させて、右上の方の点々点々点々点々点点点点点が何箇所もついてるところがあると思います。そこをクリックしてね、クリックしたらいろんなツールが出てきますね。 YouTube もありますしね、Google フォトもありますし、いろんなね、Google のサービスができるアプリがあります。その中からね、今回ジミニね、ダイヤモンドでのマークですね、虹色のダイヤモンドみたいなマークですね、それをが Google ジェミニーなんですね。ジェミニーね、一時話題になりましたね。 AI ですね、 Google の Google ジェミニーの AI を使って画像編集とか画像加工とか動画編集とかいろんなことをやってくれるサービスなんですね。ね、そういうことで、まあ画像の加工とか合成写真作ったりね、文章ももちろん、AI で作るんですけど、ね、どういうふうにしたらいいっていうことを、ね、そういうふうに、加工したり、いろんなことができるわけですね。ね、で、そういうことを、ぜひとも皆さんは、ちょっと挑戦してみたら私はいいと思っていますね。ちょっと試してみると、でね、なかなか面白いことができると思いますね。で、ちなみに、まあ、1日3回までですね。1日3回までは無料です。それ以上だったら無料では使えないことになります。有料お金出せって言ってきます。で、1日3回まで、ね、は、ジミニは無料です。で、その間で、ね、仕方って言うのは、まず、Google を立ち上げて、点々点々ってやつ、その他のツール店があります。ね、右上の方に、点々点々点々、いっぱいブツブツが出てるところをクリックしまして、で、いろんな、ツールが出てきて、その中の、ジェミニって言うんですね。ジェミニ。ね、ダイヤモンドのマークみたい。虹色のこのマークです。ね。そういうマークをクリックしたら、ジェミニーが立ち上がってきます。ね。そこで、ジェミニーが画面が出て、ね。そこに、ね、高速モードとか、ね、横に出てると思います。思考モードとかあります。で、私は思考モードでやっています。思考モード。で、思考モードの方は、いろいろ考えて、AI が考えてくれるんですね。こういう風にしたらいいよと。こういう風にしますよとは。考えてくれる。思考モードにして、それで、ジェミニーに、ね、まず、ね、材料ですね。写真。例えば写真ですね。写真を、プラスキーを押して、ね、自分が、この中に、パソコン上の写真とか、パソコンの中に入ってる写真とか、ね、スマホやったら、ね、Android やったら、Google フォトですね。Google フォトの写真も、そこから、選ぶことができます。ね。ね。いろんな方法で写真を取り込んで、そこに入れるんですね。で、例えば、このある、私、実験してみたんですけど、昔はカラー写真ではなかったですね。昔、古い写真はね。で、そういうことで、ね、昔の写真を、白黒の写真を、ね、古い写真があれば、なんかやってみたいことが、これを色付けしたいという、カラー化したいということ、実験をやってみたんですよ、私。白黒の写真を誰か持ってきたやつを、ね、白黒の写真を、どうしたからって言ったら、ね、今、みんなプリンターは複合機です。プリンターは大体複合機を持ちです。ね。コピーもできて、印刷もできて、なおかつ、スキャナーもできると。複合機になっています。それを画像として、スキャナーを使って、パソコンに取り込むんですね。取り込んだ、スキャナーを取り込んだ、ね、白黒写真を、ね、それを、Google Gemini のプラス、ね、思考モードにして、そして、プラスキーでこの写真を選ぶと。そしてこの写真を選んでアップしたら、そこにコメントに、この写真を、ね、カラー化してくださいっていう指示をしてあって、エンター。 が矢印キーポンと押せばね、勝手に Google ジェミニのナノバナナがっていうアプリが働いて、ね、ネット上でこれを処理してくれるんですね。で出来上がった画像がちょっとで、ね、3分ほどかかるかな、いろいろな加工したりし自動にしますんで、そしたら画面上に出来上がったカラー化した写真が出てきますね。出てきたらそれをダウンロードするんですね。ダウンロードというボタンがあります。ダウンロードしたらね、パソコン上の Windows のね、開くとエクスプローラー開くとダウンロードホルダーにこれもソフトが加工したやつが入りますから、でそこを開いたらちゃんと白黒写真がカラー化したやつが写真が、
1: ね、イボラในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะและอูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากที่พบว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ที่มันพบยากแล้วก็ไม่มีวัคซีนหรือว่าไม่มียารักษาเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองในปัจจุบันไวรัสสายพันธุ์นี้เรียกว่าสายพันธุ์บันดิบูโยนะคะแตกต่างไปจากการระบาดของสายพันธุ์ซาอีในอดีตที่ตอนนี้มีวัคซีนควบคุมแล้วก็เลยทำให้องค์การอนามัยโลกต้องยกระดับเป็นภาวะฉุกเฉินค่ะเอาละค่ะ
2: ใช่อีโบลาที่มาจากลิงสมัยก่อนตา
1: ค่ะและช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการเก็บตกที่ประชุมสุดยอดทรัมป์สีจากอาจารย์ภากรกัตถลีประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนด้วยค่ะ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะวัชรินทร์เศรษฐกุฎานและ
2: แพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปติดตามเกร็ดเก็บตกจากการประชุมสุดยอดทรัมป์สีโดยอาจารย์ภากรกัตถลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมอรุณสวัสดิ์ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่สละเวลามาให้แก่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะเมื่อพูดถึงเกร็ดเก็บตกเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสนใจอยากจะฟังอาจารย์มากรวมทั้งเราสองคนด้วยค่ะอาจารย์คะไม่ใช่ว่าในการประชุมของทรัมป์และสีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นสองผู้นำยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยมีมุมไหนบ้างที่อาจารย์ประทับใจค่ะ
5: ครับมุมแรกครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นเกือบตรงกันเนาะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก่อนเยือนจีนกับขณะเยือนจีนเนี่ยนะครับมีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับก่อนเยือนจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยนะครับมีการเกือบพูดถึงจีนค่อนข้างจะผมใช้คำว่าแข็งก้าวกันนะครับผมค่อนข้างดุดันนะครับแต่พอนะครับไปเจอกับนะครับสีจิ้นผิงนะครับดูค่อนข้างจะเป็นมิตรนะครับมากขึ้นนะครับเราเห็นนะครับจากภาษากายนะครับจากการเผื่อทักทายนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงเองนะครับก็ดูนะครับจะให้เกียรตินะครับโดนทำนะครับอย่างเผื่อมากเลยแหละนะครับแล้วอีกอันนึงที่เราเผื่อสังเกตได้ก็คือว่าในประเด็นนะครับละเอียดอ่อนอย่างคือไต้หวันเนา
1: ะ
5: ก็จะได้เห็นว่าในขณะที่พูดคุยกันเนี่ย ค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยจริงๆแล้วเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไปเยือนนะครับประเทศจีนเนี่ยน่าจะได้ถกกันเรื่องนะไต้หวันค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะว่าก็มีประเด็นนะครับเพื่อนบ้านของนักจีนอย่างเผื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงมีประเด็นนะครับกับไต้หวันเนา
1: ะ
5: นะครับดังนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็จะพูดคุยเรื่องนี้เยอะนะครับแต่พอไปเจอกันจริงๆแล้วเนี่ยพูดคุยเรื่องนี้แล้วเพื่อเปิดเผยออกมายังสาธารณะค่อนข้างน้อยก็มีแค่ประเด็นที่ว่านะครับสีจิ้นผิงก็เน้นย้ำว่าอย่าก้าวข้ามนะครับเส้นแดงหรือนะครับพูดในภาษาประชาบ้านก็คือว่าดีลได้ทุกเรื่องคือแบบยูจะมาขอให้เราซื้ออะไรก็บอกได้นะครับแต่อย่าข้ามมานะครับในเขตแดนเกือบไต้หวันนะครับเพราะถ้าข้ามมาก็มีปัญหาอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่นะครับสีจิ้นผิงได้เผื่อกล่าวในตรงนี้แล้วอีกอันนึงที่หลายคนก็รับเกิดประเด็นนะครับว่าทำไมสีจิ้นผิงนะครับถึงนับยกนะครับคำว่านะครับกับดักนะครับทูนซิติดิสนับอันนี้นับคืออะไรกันแน่คือต้องย้อนกลับไปว่าในประมาณนับ 2,500 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของอะไรครับเอเธนในตอนนั้นนะครับที่เป็นนะมหาอำนาจรุ่งเรืองนะครับขึ้นมาใหม่นะครับกับสปาร์ตานะครับที่นะครับเป็นมหาอำนาจเดิมนะครับก็เปรียบได้เหมือนกับจีนและอเมริกานะครับซึ่งสีจิ้นผิงก็เตือนนับโดนก็ทำว่าเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับกับแบบนี้นะเพราะถ้าไม่งั้นก็จะซ้อนะครับก็จะคือซ้ำรอยนะประวัติศาสตร์เพราะว่าถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ต้องทำสงครามกันแล้วเละกันไปข้างหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นและพอเรามาดูในมื้ออาหารค่ำเราก็ได้เห็นว่าทางสีจิ้นผิงเนี่ยค่อนข้างจะให้เกียรติโดนัลด์ทรั
1: ม
5: ป์และทั้งคู่ล่ะครับนะเพราะว่าทั้งคู่ก็ต้องการที่จะดีลการค้ากันให้ได
1: ้
5: ทำไมผมถึงพูดว่าทั้งคู่ต้องการจะดีลการค้ากันให้ได้ถ้าเรานะครับย้อนกลับไปนะครับช่วงเวลาก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเยือนเนาะเราจะเห็นได้ว่าเขาก็ดีลกันที่นะครับให้นะครับทีมการค้านะครับไปคุยกันก่อนถ้าคุยกันรู้เรื่องนะโมเมนตัมการคุยของนักผู้นำก็จะดีเราเลยได้เห็นนะครับนั้นที่มือค่ำเราเห็นว่าในมือค่ำเนี่ยนะครับเขาจัดโต๊ะมีนัยยะนะนะครับอันนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่านะครับโต๊ะนะมีนัยยะมากนะครับอย่างคือโต๊ะหลักนะครับ10นะครับโต๊ะหลักเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีนะครับแต่นะครับผู้นำนะครับของทางนะรัฐบาลนะจีนแล้วก็อเมริกานะครับจะไม่ได้มีนะครับ CEO นะธุรกิจเลยร่วมโต๊ะและข้างกายของสีจิ้นผิงจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากโดนัลด์ทรัมป
1: ์
5: นะครับแล้วก็มีการนะครับสลับสับวางนะครับระหว่างนะครับคนในรัฐบาลจีนนะครับแล้วก็คนในรัฐบาลนะครับของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับเราจะเห็นได้เลยว่านะครับหวังอี้นะครับแล้วก็เหอรี่เฟิงได้มาอยู่ในนะครับโต๊ะหลักถ้าย้อนกลับไปในปีนะครับ2017ที่โดนัลด์ทรัมป์เคยมาเยือนครั้งแรกเขาอยู่แค่ตกลองนะครับซึ่งเราจะได้เห็นเลยว่านะครับหวังอี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่นะครับกลุ่มบางเหียนนั่นแหละนะต่างประเทศแล้วก็จะเห็นนะบทบาทอย่างมากเลยในช่วงนะ 2-3 ปีมานี
1: ้
5: นะครับอีกคนนึงครับเหอรี่เฟิงคนนี้คือนะเป็นคนที่ไปดูการค้าและใครอีกที่อยู่บนนะครับโต๊ะในฝั่งอเมริกานะครับมาโคลูบิโอซึ่งอันนี้นะครับก็เรียกเสียงฮือนะคือฮาด้วยเหมือนกันนะว่าไหนนะครับบอกว่านะครับมาโคลูบิโอนะครับโดนเผื่อคว่ำบาตรในจีนไปแล้วนะครับตั้งแต่ในประเด็นนะครับเกี่ยวกับซินเจียงแล้วทำไมแล้วครั้งนี้ถึงเข้ามาได
1: ้
5: อันนี้ต้องบอกเลยว่าก็เป็นความตั้งใจของทางการรัฐจีนนั่นแหละนะครับที่มีการเปลี่ยนชื่อเรียกในภาษาจีนนะครับกับมาโครูบิโอนะครับถึงแม้ว่านะครับชื่อเรียกในภาษาจีนอันใหม่อาจจะไม่ได้นะครับคือแบบไพเราะนะครับสนองหูมากนะครับเพราะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าคือสติลปิดนะครับแต่นั่นแหละนะครับก็เป็นกลไกทางการนะพูดของจีนแล้วก็สามารถส่งสัญญาณออกมาว่าก็ขนาดคนที่แข็งกล้าวต่อจีนนะครับอย่างรูบิโอจีนก็ให้เกียรติที่เข้ามาต้องใจที่จะทำให้เกิดการนัดเจรจาได้จริงๆเหมือนให้จีนได้นะครับแสดงนะจุดยืนนะครับมาโดยตลอดว่าถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันมีความแตกต่างกันนะครับแต่อย่าบานปลายควรจะคุยกันอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สามารถมาร่วมมือกันได้แต่ที่น่าสนใจครับเราจะเห็นเลยว่ามีคนในครอบครัวโดนัลด์ทรัมป์ได้นั่งนะครับโต๊ะหลักด้วยก็คือนะครับลูกชายของเขาแล้วก็ลูกนะครับเผื่อสะใภ้อันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ต้องบอกว่าในโลกโซเชียลจีนนะครับก็พูดถึงจุดนี
1: ้
5: นะครับว่าเนี่ย โดนนะครับเสียงผิงให้ความสำคัญกับทำอย่างมากแล้วเมื่อเรามาดูนะครับในแบบโต๊ะนะครับลายรอบเราจะเห็นได้เลยว่ามีการนะครับจัดโต๊ะของนะครับ CEO เนี่ยนะครับทั้งนะฝั่งอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยโดยการให้ลำดับความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่จีนนะครับมุ่งมั่นที่จะดีลกับอเมริกาคือต้องบอกว่าโต๊ะนะครับที่นะครับรองลงมาเนี่ยนะครับจะเป็นโต๊ะของนะเจ้าหน้าที่นะครับระดับสูงนะครับของทั้ง2ประเทศนะครับแล้วโต๊ะนะครับที่3เนี่ยนะครับจะเป็นโต๊ะนะครับ CEO ในกลุ่มนะครับเทคโนโลยีนะครับยานยนต์นะครับแล้วก็การนะครับเครือผลิตซึ่งต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยนะครับเป็นโต๊ะที่ทางจีนเองให้ความสำคัญที่จะดีลด้วยอย่างเช่นมีอะไรบ้างครับอีลอนมัสก์แห่งเทสลานะครับทิมคุกแห่ง Apple นะครับเจนเซ่นหัวของ Nvidia และอันนึงที่ฮือฮามากเลยคือนะครับทางฝั่งจีนนะครับโจกุนเฟยนะครับซึ่งนะต้องบอกว่านะครับมาดามโจเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับเป็นเพียงสาวโรงงานนะครับแต่นะครับขึ้นมากุมนะบังเหียนโรงงานที่ถือว่านะครับเป็นซัพพลายเออร์นะครับชั้นดีเลยให้กับ Apple นะครับเพราะทำเกี่ยวกับกระจกหน้าจอ

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่18 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะยังทุกฉบับนะคะยังคงพาดหัวข่าวและมีภาพข่าวนะคะกรณีเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่จุดตัดถนนอโศกดินแดงนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะก็ได้ออกมาพูดถึงพฤติกรรมคนขับรถไฟที่ดูจากกล้องวงจรปิดนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำป้อมโบกธงแดงบอกว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ปลอดภัยและยังไม่ให้ผ่านแต่ว่าคนขับรถไฟกลับไม่ชะลอหรือว่าหยุดรถก็ทำให้ไปชนกับรถเมย์ที่จอดขวางอยู่บนถนนก็ได้นำกล่องดำรถไฟมาแล้วนะคะและกำลังประสานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบส่วนระเบียบของการโบกธงแดงก็ต้องไปตรวจสอบว่าขั้นตอนการโบกนั้นต้องให้รถไฟห่างจากกี่เมตรและจะต้องโบกธงเขียวเพื่อเป็นสัญญาณให้ผ่านได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นว่าพนักงานโบกธงไม่นานและหันหลังให้กับรถไฟถือว่าประมาทหรือไม่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบกับการรถไฟถึงระเบียบดังกล่าวส่วนคนขับรถเมย์ที่จอดคร่อมรางรถไฟก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีความผิดพรบจราจรหรือไม่รวมถึงสัญญาณไฟแดงที่กระพริบในช่วงเกิดเหตุประเด็นนี้ก็ต้องประชุมหารืออีกครั้งถึงแนวทางการแก้ไขความร่วมมือประชาชนที่สัญจรผ่านรางรถไฟให้ความเคารพกฎจราจรและมีจิตสำนึกเพราะว่ายังมีเส้นทางร่วมทางแยกแบบนี้เป็นร้อยจุดค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสน.มักกะสันก็เปิดเผยนะคะว่านายสมยพรสวนกูลอายุ46ปีคนขับรถไฟถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นๆหากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำในรายละเอียดอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วอาจจะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นได้ควบคุมตัวเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อวานและต้องเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในส่วนของหลักการปฏิบัติหน้าที่โดยยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาหลังจากที่ควบคุมตัวมาให้ปากคำก็ได้ปล่อยตัวกลับไปและจะเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งทั้งหมดก็จะต้องนำคำให้การและพยานแวดล้อมทั้งหมดมารวบรวมพิจารณาเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับนายลาภิตทองบุญคนขับรถเมย์ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกไฟคลอกช่วงลำตัวส่วนล่างก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนสอบปากคำและยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานว่ามีคลิปวิดีโอวงจรปิดปรากฏภาพพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟของการรถไฟกำลังยกธงแดงให้กับขบวนรถไฟคันเกิดเหตุตอนเวลา 15:35 น.ยกค้างไว้เกือบ1นาทีก่อนจะเอาธงแดงลงจากนั้นรถไฟขบวนดังกล่าวก็วิ่งมานะคะจากการสังเกตไม่ได้ลดระดับความเร็วจากภาพวงจรปิดก็จะเห็นว่าพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟหลังจากเอาธงสีแดงลงก็ได้หันหลังให้กับฝั่งรถไฟที่วิ่งมาและหลังจากที่เกิดเหตุแล้วพนักงานคนดังกล่าวมีที่ท่าทีตกใจมีการรายงานว่าการยกธงแดงเป็นสัญญาณว่าอันตรายมีรถกีดขวางรางขั้นตอนยกธงแดงก็จะทำหลังพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟประสานทางวิทยุกับคนขับรถไฟแล้วก็คาดอาจติดต่อไม่ได้ก่อนเกิดเหตุสลดค่ะกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะช่วง1ทุ่มค่ะทางด้านของผู้กำกับการสน.มักกะสันก็ได้เปิดเผยอีกครั้งนะคะหลังจากนำนายอุเทนจอมคิรีพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถพนักงานแผงกั้นรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมเจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธส่วนรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าตำรวจได้นำตัวคนขับรถไฟขบวนดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ให้อนัดสัญญาณหรือคนโบกธงไปตรวจร่างกายและหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจผลการตรวจออกมาว่านายสมยพรสวนกูลคนขับรถไฟผลตรวจมีสารเสพติดในร่างกายพนักงานสอบสวนก็เตรียมแจ้งข้อหาขับเสพอีกข้อหาหนึ่งส่วนคนโบกธงผลออกมาไม่พบค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ค่ะแฉผขร.ฝ่าฝืนธงแดงเจาะเลือดเจอสารเสพติดแจ้งข้อหาประมาทแล้วโชเฟอร์ปอ.จ่อโดนด้วยสลดใจหนุ่มปริญญาโทเหยื่อตำรวจแจ้งข้อหาแล้วคนขับรถไฟประมาททำผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสพร้อมพนักงานแผงกั้นคนยกธงเผยผขร.รถไฟแจ้งเพิ่มขับเสพหลังตรวจเลือดพบสารเสพติดในตัวส่วนคนขับรถปอ.ที่ยังเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาลส่อแววถูกแจ้งอีกคนผบ.ตร.ลั่นรถเมย์จอดคร่อมรางเข้าข่ายประมาทชัดชี้ไม่ควรทำย้ำต้องเข้มวินัยจราจรกรุงเทพขณะที่วงจรปิดเปิดภาพพนักงานกั้นยกธงแดงเตือนอันตรายนานนับนาทีแต่ขบวนสินค้าพุ่งชนสนั่นไม่ลดความเร็วสะเทือนใจญาติ8เหยื่อช่วยแห่ตรวจ DNA แน่นนิติเวชรู้ชื่อแล้ว2ศพหนึ่งในนั้นเป็นผู้จัดการหนุ่มปริญญาโทออสเตรเลียลูกผู้พิพากษาอีกรายเป็นสาวไทยวัย57ปีเร่งตรวจ DNA คาดรู้ผลครบถ้วนอังคารนี้อนุทินรุดเยี่ยมผู้ป่วย ICU ที่คาเมเลียนสั่งขสมกรฟทเยียวยาเต็มที่วางมาตรการแก้ไขลดจุดตัดหรือขุดอุโมงค์เพจดังโพสต์ภาพประจานรถปอสีน้ำเงินยังจอดคร่อมรางรถไฟในจุดมรณะทั้งที่ผ่านแค่วันเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภาพเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นะคะภาพหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำมาเสนอก็คือเป็นภาพขณะนายอุเทนจอมคีรีพนักงานแผงไม้กั้นยกธงแดงส่งสัญญาณอันตรายแต่รถไฟที่นายสมยพรสวนกูลขับมาไม่ลดความเร็วจนชนกับรถปอ .206 ล่าสุดก็แจ้งทั้งคู่ข้อหาประมาทและยังพบสารเสพติดในตัวนายสมยพรด้วยเป็นภาพพนักงานขับรถไฟนะคะที่ถูกนำมาเสนอเนี่ยก็ไม่ได้สวมชุดเครื่องแบบของการรถไฟด้วยค่ะ
1: ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในขณะที่เรารายงานข่าวก็มีเพจ Railway Story ครับเรื่องราวบนหมอนไม้ก็โพสต์ภาพเป็นคลิปวิดีโอพร้อมกับแคปชั่นนะครับบอกว่าไปไม่ได้ถอยไม่ได้เมย์ส้มสู้ชีวิตก็ยังคงมีรถเมย์นะครับที่จอดคล่อมเส้นทางรถไฟบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับรวมถึงรถยนต์หลายๆคันด้วยนะครับก็ยังคงทำพฤติกรรมแบบเดิมๆอยู่นะครับแล้วมาดูความคืบหน้าของการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเมื่อวานนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่สุดทุกๆรูปแบบนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าเยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรุนแรงดังกล่าวที่โรงพยาบาลคาเมเรียนนายกรัฐมนตรีว่าสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุทุกคน

0: いつもの朝も特別な朝もジャジーブレイク。
1: 肩、腰、膝など体の痛みを何とかしたい。でも
2: 努力したのにまだ痛みが。
1: もしかして最瞬間製薬所の通算等はまだお試しじゃない。
3: รัฐมนตรีดีเฟกเนี่ยนะหลังจากนั้นก็จะถูกเชิญเข้าไปประชุมผ่าน Zoom ค่ะซึ่งภาพและเสียงทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีดีเฟก AI ทำให้ดูเหมือนมีทั้งนายกและประธานาธิบดีรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมประชุมจริงๆนะคะหลักๆเลยในช่วงที่หลอกเนี่ยก็ประชุมเรื่องวิกฤตช่องแคบฮอร์มูสโดยก็มีภาพของคุณลอเรนซ์วองนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีรวมถึงรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็คือคุณอินทรานีราจาและผู้แทนจากธนาคารกลางสิงคโปร์ด้วยนะคะที่น่ากังวลก็คือทางมิจฉาชีพเนี่ยเขาใส่ชื่อเจ้าหน้าที่ต่างประเทศและองค์กรการเงินระดับโลกเข้าไปด้วยนะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแบบเป็นแพ็คเลยอย่างเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดาที่ปรึกษาทางด้านการทูตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะรวมถึงบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock และศูนย์การเงินนานาชาติดูไบเป็นต้นทางตำรวจได้บอกว่าคดีนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเทคโนโลยี AI Deepfake เนี่ยถูกนำมาใช้ในแบบที่แนบเนียนหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่เนี่ยดูไม่ค่อยออกนะคะและคดีในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการหลอกลวงทางการเงินระดับสูงที่อาศัยภาพลักษณ์ของผู้นำประเทศเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือคือถ้าเหมือนเป็นบ้านเราเนี่ยก็เป็นมีคุณอนุทินและรัฐมนตรีท่านอื่นๆไหมมานั่งประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์กับเหยื่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงทางไซเบอร์มองว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนครั้งสำคัญของโลกในยุค AI ต่อไปเพราะว่าการเห็นหน้าหรือได้ยินเสียงเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่านั่นคือตัวตนที่แท้จริงและจริงๆทางตำรวจบ้านเราก็ออกมาเตือนเรื่องนี้นะคะโดยการทำคลิปวิดีโอที่ใช้AI หลอกแบบเรียลไทม์อะว่าจากตำรวจหนุ่มๆคนหนึ่งเนี่ยสามารถกลายร่างไปเป็นสาวสวยเน็ตไอดอลอะไรต่างๆได้แนบเนียนมากใช้มือจับหน้าด้วยได้เนาะดังนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
4: อยู่ยากนะครับชีวิตในช่วงนี้นะครับคุณยุยกงพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลที่ฮ่องกงเรื่องของ Uber เป็นยังไง
3: เกือบพร้อมค่ะ
4: เก
3: ือ
4: บพร้อม
3: กำลังโทรต่อสายอยู่นะคะรอสักครู่อ
4: ย่างนั้นรอเล่าไหมเล่าข่าวต่อไหม
3: ได้เลยค่ะระหว่างนี้สั้นๆสักข่าวมีไหมคะพี่ต้นพร้อมพอดี
4: พร้อมพอดีครับ
3: ค่ะ
5: Good morning world
3: Hello good morning Yui Gong
4: Good morning
6: Hello good morning
4: How are you doing this morning Is it rain Is it raining in Hong Kong
6: It's raining very heavily for a week already.
3: Oh.
6: And need to find somewhere indoors so that I can get rid of my umbrella. Yes, very rainy. You can see the weather over there is all cloudy. And just stopped it for a while, the rain, but I think it will come back very soon.
3: When it rains like this, Yukong, is it windy right now?
6: It is quite windy. Yes, it is. Yeah. Luckily, we don't have flooding yet. But it's very, very rainy for the past 7-8 days.
3: Okay. Take a good care of your health, Yugong.
6: Thank you.
4: Be careful. Be careful. Don't get cold.
3: Don't catch any cold, okay? All right. This morning, you will be sharing us about Uber.And from my experience riding Uber or taxi service in Hong Kong, most of them are fast and furious.
6: Right.
3: You agree with
6: That's
3: that,
6: right.
3: totally, right?
6: I agree. I pick, usually when I go on a business trip, when I take the first flight to, let's say, Jakarta or Hanoi, I will call it Uber, and they drive very fast. I think...I couldn't even drive it as fast as they did. So it took me only like 30 minutes to go to the airport. And I think the fastest I had driven myself to the airport is 40 minutes. So that is how fast they drive.
4: Wow. Is right. that illegal or legally? Legal to
6: right,
4: drive like
6: right.
4: that?
6: Yes, that is what we're about to talk about today. Because of Hong Kong, the Legislative Council is about to passed a legislation on legalizing ride-hailing apps. We don't call it the Uber bill because in Hong Kong, we have two main suppliers of rides. One is Uber. One is the Chinese app, AMAP. And both are very popular, I would say. Uber offers more flexibility and pickup options, while AMAP has a very good map itself for people to use. But nevertheless, as right now, both services, if you end up hailing a non-taxi, which means, let's say, some Tesla or some Toyota come pick you up, you are considered to be riding illegally. So finally, after years of deliberation, the government has decided that it is time to find a way to legalize the whole business. As a lot of people are actually like us, like they go and back and forth to the airport, they do the Ubers on a regular basis. And it is said that the government may release about 20,000 licenses to potential Uber interested parties so that they can be considered as officially legal in Hong Kong.
4: And so what happened to the original taxi who already had those licenses?
6: Well, taxis, that's right. As part of the protective measures introduced by the government some 25, 30 years ago, Hong Kong no longer issues new taxi licenses. That's why ever since then, the companies, the taxi companies who hoarded up all the licenses, they consider that taxi license as a good investment. At the height of the popularity, a taxi license in Hong Kong can cost up to 10 million Hong Kong dollars. But right now, I think it's about 2 to 3 million. It is still ridiculous if you consider the price, but that is how much it has nosedived since the government announced that it is considering to allow Uber and AMAP to run free in Hong Kong.
4: So, will these people get any compensation from the government for the loss?
6: They have been advocating it, but so far, no. In fact, the government last year, they tried it a half-baked method of helping the local taxi business, which is they let them do their own app and let them provide rides to local people and also lets them introduce bigger cars. Because now if you call an Uber, if you have six people, you can actually get a Toyota, let's say you can get a Wildfire or you can get a Noah. But in Hong Kong, for a very long time, there is no ride that allows you to sit more than five. So now they allow you to do that, but the problem is, first, the app is very, I would say, buggy. And second is, there's just not enough drivers signing up for it. So, yes, I can open the app, I can say, hi, please bring me there. But then it tells you to please wait for 30 minutes. And it defeats the purpose of hailing rides.
3: Yu Kong, do you know why the taxi license in Hong Kong is extremely expensive?
6: The reason for that was the government at first, back then, some 25 years ago, the idea was to limit congestion in the city, because every year when you give out more license, that means more cars will be on the street doing taxis, and so they want to limit the number of cars in Hong Kong. That was the original purpose of the bill. But of course, since Hong Kong is so small and everybody is always looking for a way to invest, the big taxi companies start holding up all these licenses, and then they rent out the cars. So they can sell, they can resell it, but then they will. But then they also rent it out, and that's quite different from Uber because, as far as I know, in Hong Kong, most of the Uber drivers they are self-employed, so they pay a cut to Uber, but otherwise they drive whenever they want. But in Hong Kong, most taxi drivers they don't own the taxis; they are just rental drivers.
4: Wow.
3: All right, Yu Gong, this morning, thank you for sharing us the update about this not Uber bill. It might be the ride-hailing bill that about to be launched.
6: Right. And hopefully by summer, we'll no longer have to worry about being caught when people hail a ride from the airport.
4: All right.
3: Thank you.
4: Thank you so much. Have
6: thank
4: a good
6: you.
4: Day.
3: Stay safe.
6: Yeah, thank you.
3: And healthy.
6: Thank you.
3: ค่ะประสบการณ์ตรงของดิฉันเลยจากการนั่งรถโดยสารต่างๆในฮ่องกงนะคะก็จะเคยนั่ง Uber นี่แหละแล้วก็แท็กซี่นะคะ ทุกท่านที่ขับรถเนี่ยแทบจะส่วนใหญ่เลยคือจะดูรีบมากแล้วถ้าเราข้ามถนนเนี่ยอาจจะโดนรถชนได้ในบางครั้งนะคือต้องดูดีๆไปเร็วแล้วบีบแตรแล้วก็เหมือนต้องเร่งรีบในการหาเงินในการทำรอบกันนิดนึงนะคะมาดูข่าวนี้กันเพราะว่าน่าสนใจทีเดียวคือก่อนหน้านี้นะคะในฮ่องกงการที่จะมีใบอนุญาตขับรถแท็กซี่เนี่ยคือใบอนุญาตแท็กซี่